หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามหนึ่งสอง

0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

0: ช่วงเรกของรายการกับท่านผู้กว้างมอบความสุขมอบการเพลงให้ท่านผู้กว้างได้ฟังกันก่อนครับ
1: ใจทาดนหลายรับสาย
0: ฟังกับงานเพลงก้องมนแกนแกนคูนครับกับงานเพลงยามทองก็โถอาครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับคนเราเป็นเรือไม่ว่าจะเก่งกาสามารถขนาดไหนก็ตามครับท่านผู้ฟังนะก็ย่อมมีโทได้เหมือนกันครับท่านผู้ฟังคนเราได้ครับไม่ว่าจะมีความสามารถเก่งกาจขนาดไหนหรือมีความเข้มแข็งสักเพียงใดก็ตามครับนะย่อมมีช่วงเวลาและครับท่านผู้ฟังที่รู้สึกเหนื่อยลาโตแต่ลืมหมดกำลังใจใดเหมือนกันครับนะเพราะฉะนั้นพันเปลือกับนะถ้าจะมีใครสักคนอยู่เคียงข้างได้พูดคุยก็ทำให้สบายใจมีกำลังใจขึ้นมาได้เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังนะครับช่วงแรกของรายการครับนะมอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันอ่านเพลงก้องมนแคนแกนกูนครับนะยามโทข้อโทห้าครับมอบความสุขไงกับทุกท่านได้ฟังกันครับขอบคุณมากๆครับท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขไงกับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงใจลูกทุ่งชื่นจอเพลงไหนหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้074-81ช่องชุน55ครับนะขอบคุณมากๆครับนะช่วงเรกของรายการครับรายการที่ได้โทรกันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเผื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงครับนะเริ่มกันด้วยบ้านบางด้านครับพี่โยปากูนครับใช่ที่ซ่องปากองบ้านบางด้านเช่นเดียวกันคุณป้าใจดีครับนะส่วนที่ใช่ที่สามวันนี้พี่เป็นพี่นงอยู่ส่วนตูนครับใช่ที่สี่นี่ก็วกเข้ามาที่บ้านบางด้านคุณนงเจใช่ที่ห้าครับนะคุณพี่พลกับอยู่ถนนราชติดหนึ่งถอยทิพซี่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับใช่ที่อกครับนะคุณอุทิศครับอยู่ถนนประชานมิตรถอยแปดนี่เองครับนะใช่ที่เจ็ดครับคุณผีเศร้ากับอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใช่ที่แปดครับคุณนงเศร้ามู่บ้านธนาดีบ้านไหนนำกระจายใช่ที่เก้าครับนะคุณนงชายอำเภอสิงห์นครใช่ที่สิบวันนี้พี่นุ่นอยู่ชุมชนสว่างในเขตเทศบาลนครสงขลาแล้วก็มากันใช่ที่สามนี่กวางกันเป็นประจำเช่นเดียวกันจากได้จากหมอราชพัฒน์สงขลาครับนะนำทีมโดยคุณนงตานกับใช่ที่สิบเอ็ดกับนะใช่ที่สิบสองคุณพี่นกใช่ที่สิบสามคุณลุงยามนี่กับหมอราชพัฒน์สงขลาขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยวิชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะมอบความสุขมอบงานเพลงหวานๆคล่องทูลทงใจให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันครับนะพี่โยปากูนบันบังด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามากำชับกำจ้าบอกว่าหมอให้กับคุณปากองใจดีครับนะคุณนงเจกับคุณพอเพียนและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยากว้างกันเสียเลยดีกว่าครับนะอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงคืนพี่คอยและก็โต๊ะกันด้วยนางครวนครับนะส่งงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังวันวานกับนางงานเพลงก้องทุนทองใจกับนะเชื่อว่านางครวนขอบคุณมากๆจากพี่โอบันปากูนบันบางด้านให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังครับนะโอ้สมัยกาเจวิตบันบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อู่ซ่อมไม้กาตวิทบ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลา062ครับ46ตรงอรกฮกครับนะตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาตวิทครับนะอามยางยนต์ลอแม็กสงขลาครับทีนี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กเบอร์ซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพแล้วก็ยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้กับนาในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเหื่อนไข้ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้กับนาที่อ้ามยางยนต์รอแม็กซ่องคล้าถนนจ้ำทิพย์เม็ดครับตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าซุ่นเก่าฮกเก่าซ่องอาหาซ่ามกซ่ามท่านผู้ฟังโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนานโดยหนองอ้ามครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะอย่ารอกันช้าถ้ากันนานยังอยู่เทบานบางด้านครับคุณป้าใจดีครับคุณป้าคงครับวันนี้แนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วกากำจับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอบให้กับพี่โอปากูลครับนะคุณน้องเจแล้วก็คุณพ่อเพียนครับด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงก้องควันใจผู้ชายแรงงานงานเพลงเล็กครับนะไม่พิลมพลแล้วก็โตกันด้วยงานเพลงที่ซ่องครับก้องเอกพลมนตรการกับนายาเดือเผื่อแม่ครับซ่องงานเพลงมอบความสุข

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเอกพลมนตรการกับอย่าเถื่อเพื่อแม่ครับมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันนะขอบคุณมากๆครับจากปากองกับบ้านบางด้านคุณป้าใจดีไอ้เกียรติแนะนํากันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างครับเพื่อให้กระชับกับเวลาครับนามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อเดินทางมาถึงกับนาส้วนตูนตำบลเขารูปจางคุณพี่เพ็ญกลับนายเกียรติแนะนำงานเพลงเศร้าแหล่บ้านนาครับอย่ารอช้าท่านนั้นฟังครับงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะเดือนจ๋าครับขอบคุณมากมากครับนะจากพี่เพ็ญพี่นงส้วนตูนตะบนข้อรูปช่างให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กวางรับสั่งอะไรด่วนในตามรุ่นตามยอที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะบงอำเภอเมืองสงขลาครับนะชุน81ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำยอโคเวลุนเนียวพลัดครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางซื้อกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีครับทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับรั้งการค้าให้ท่านฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปซ่าติดให้ทันฟรีถึงถีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควงกันต่อครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านอีกหนึ่งครั้งครับนะคุณหนองเก๋ครับวันนี้เกียรติแนะนำงานเพลงครับนะแล้วกำชับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับลุงโยปากุลครับนะคุณปากองคุณป้าเจดีแล้วก็พิเศษให้กับคุณพ่อเพียนครับด้วยความยินดีครับคุณหนองเจไม่กัดกองไม่กัดใจครับแนะนำอันเพลงก้องเอกชัยซี่วิชัยพิเศษหมอบให้กับคุณพ่อครับนะอันเพลงนองนำพึ่งหมอบความสุขให้กับทุกท่านเช่นเดียวกันฟังพร้อมๆกันเลยครับ

กับงานเพลงก้องเอกชัยซีวิจัยกับท่านผู้กว้างนะนี่ก็คือถึงอุตาอ้อนเตือนใจกับท่านผู้กว้างเตือนใจอะไรกับเตือนใจวัยรุ่นและสะท้อนปัญหาสังคมเกี่ยวกับการชีวิตที่คิดกันน้องครับนะวัยรุ่นที่ลงละเลยไปกับแสงสีเสียงและอบายมุขกับท่านผู้กว้างนะการใช้ชีวิตใช้ชีวิตแบบจำจนและไม่ระวังตัวนี่ครับนะเหล่าเรื่องเหล่าก็ยิ่งเศร้าวัย18ปีกับท่านผู้กว้างนะตีเถียวเตะดื่มเหล้าเบียร์เที่ยวกลางคืนและเปลี่ยนแฟนไม่ทำหน้านะสุดท้ายก็กลายเป็นทางเชื่อมครับและได้พบกับไปหลายปล่อยไล่กับปลอกการไม่รักนวลเซวนตัวนั่นเองครับและที่สำคัญมัวชุ่มทำให้ตกเป็นเยื่อข้องโรคภัยครับนะก็จบไปครับนะควังกันต่ออย่าโรคกันชาตากันนานควังอีกหนึ่งงานเพลงน้องเจ

ครับท่านผู้ว่างานเพลงก้องยุยยัดเยอะครับดานัดพบหน้าอำเภอครับขอบคุณมากๆจากคุณน้องเจ๊ครับนะบ้านบางดาในเจตนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านด้วยกว้างกันโตอย่ารอกันจ้าท่ากันนานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันฟังงานเพลงก้องชาติสี่จนครับนะชมนางแนะนำมาจากคุณพิพลถนนราตุติดนึงซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังก็เวลากันอีกสักครู่ครับมากันที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนาทุกรุ่นทุกเยอะครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะแล้วก็ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุชไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับชูนกช่องซี่ห้าหกตองอาร์กอฮกครับนะตัวไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับนะอามยางยนต์โลแม็กซ์สงคราที่นี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ้นต้องรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีกับไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาทีอ้ําอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนน31ตำบลก็รูปจางอําเภอเมืองสงคราครับ0969255363ท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริหารนานโดยหนองอ้ําครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีชุดลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับขอบพระคุณท่านผู้กวางมากๆที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับนะนี่ก็แนะนำมาจากคุณชัยยันครับอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกครับบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางเว็บไซต์ครับ www.vr8875.com ขอบคุณมากๆแล้วก็ได้แนะนำงานเพลงปูไข่ไก่หลงครับนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาผมจะจัดให้ครับนะแต่ตอนนี้กวางงานเพลงกันก้อนใหญ่โรคกัญชาจ้ากันนานครับนะมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณผีเศร้าครับนะแนะนำงานเพลงออกกล้องคุณอุทิศกันก้อนก็เร็วกันครับนะปูแผ่หลักครับนะคุณอุทิศถนนราชอุทิศ1ซอย14ราไม่ใช่ราชอุทิศ1ครับนะถนนประชามิตรซอย8กับผู้แผ่หลักคอยสักครู่ครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังขอบคุณมากๆจากวิชาอำเภอสิงห์นครที่ให้เกียรติในนามันเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับจ้างอะไรดูในตามลุ้นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามกับท่านผู้กวางโยโคเวรุ่นเนียวพลัดครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีดีดีดีครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใช้กล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการครับรั้งการใกล้ให้ท่านฟรีเจ็ดปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเรือใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปซ่าที่ได้ทันฟรีตึ้งถี่ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะกว้างเพลงกันต่ออย่าโรคกระจาทั้งกันนานครับนะแนะนำมาจากคุณน้องเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายงานเพลงก็มนแคนแกนคูนครับก้อนนิกาแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ส่งของไม้พิรมพลฟันใจผู้ชายแรงงานครับนะปลาข้าวบนบาใจ

0: ฟังงานเพลงก้องมนแกนแกนคูนกับนักร้องเอกา
1: ก็คนมากมาจากหนอง
0: เจ้ากลับนาก้าวมาที่ห้องส่งกลับนามาเยี่ยมให้กำลังใจยิ้มหวานหวานกลับนาฟังกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานงานเพลงก็ไม่พิลมบนกลับพาก้าวบนบ่าชาย

กับการเป็นพาข้าวบนบาใสขอบคุณนังๆอีกครั้งอีกทีจากคุณน้องสาวหมู่บ้านธนานีบ้านนำกระจายให้แนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกท่านเพื่อให้กระชับกับเวลาย้ายโรคกัญชาต้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตครับนะแนะนำมาจากอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำอ่านเพลงกันเข้ามาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอให้กับคุณผีเศร้าผีแก้วอำเภอปักพยูนบ่าวผู้พ่อทีมงานลูกเคสว่าคำน้องตาลทีมงานมอราชพัฒน์ช่องคล้าด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องสอยอสอยอ

จารย์ให้เกียรตินำคณะมาเยี่ยมวันนี้ขอบคุณมากๆครับนะขอบคุณมากๆเล็กๆน้อยๆนำใจกับที่ยิ่งใหญ่จริงๆครับท่านผู้กว้างนะกว้างกันต่ออย่ารอกัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ผู้กว่างงานเพลงก้องธนาพาโชกับนาตาลรองไห้แนะนำมาจากอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยขอบคุณมากมากครับนะครับก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว่างได้ฟังกันต่อข้อเวลากันสักครู่ครับนะมากันที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใส่กลองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว่างให้คำปรึกษาครับเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าซูน6256แล้วก็6ครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กช่องกล้าครับนาทีนี้จำหน่ายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม่แม็กมือซองให้บริการตั้งศูนย์ทุ่งโลเช็คช่วงหลังโดยที่มาจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่ในส่วนนี้ปลาให้ฟรีครับไม่มีเหินไก่ไม่จำกัดจำนวนกลางชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยนต์โลแม็กซ์ทรงกล้าถนนจ้ำ10เมตรครับตำบลโครูปจางอำเภอเมืองทรงกล้าศูนย์9625จ้ามอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยน้องอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่าควางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับท่านชิปเปอร์เฉลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลานะครับนะคุณพี่นุ่นครับแนะนำงานเพลงและได้กำชับกำชาบอกว่าอย่าลืมหมอไม้กับอามอย่างยนต์ลอแม็กสงขลาพี่ชังเวกครับนะซึ่งอยู่ถนนไทรบุรีจอยกาวและคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะกว้างกันเฉลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงของสริกากิ่งทองครับฝากเข้ามามอบความ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับพวกวังกัดกองทางเทคนิคนิดหนึ่งเมื่อกี้กลับต้องกลับก็ไปทันพวกวังก็ขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีทันพวกวังที่ให้เกียรตินะครับนะแจงพ้นการหลับฟังกันเข้ามาขอบคุณขอบคุณมากๆนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กลับทันพวกวังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์หรือว่าก็รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กองรับจ้างอะไรด่วนในตามรุ่นตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะโตกลับ081สามารถที่ที่ช่องที่5โตไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะมอมอบานเพลงมอความสุขให้กับทุกทุกท่านได้กว้างกันต่อเดินทางมาถึงมอราชพัฒน์สงขลาคุณน้องตาลครับนะแนะนำงานเพลงและกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับพี่หน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดใจไปกับวิทยาครับนะกว้างกันเสียเลยครับงานเพลงก้องแมงปอชนทีชากับงานเพลงกว้างเพลงนี้ก่อนก็แล้วกันนักรบนิรนามครับ

สำหรับการประกอบงานเพลงของแมงปอชนทิชาครับจะแม่ครัวว่าใครครับฟังกันต่อครับยังอยู่แต่เมื่อรัชบัตรสงฆ์คงจะได้สักหนึ่งงานเพลงครับนะงานเพลงของเน้น

ล้าก็มาถึงกับจ้ะสำหรับวันนี้ต้องกราบขออภัยท่านผู้ฟังจัดไม่หมดจัดไม่ครบจบทุกเพลงครับนะแล้วก็ขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณดีเจน้องนึงขอบคุณคุณเข้าไม้กันนะ

คุณนะครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านสวนตูนส่งเพลงเข้ามาทักทายคุณผู้ฟังกันในวันอังคารที่29กันยายน2569ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันสำหรับทางด้านของนักร้องลูกทุ่งหมอลำศิษย์ของครูสลาเขาโด่งดังกันมาเมื่อปี2500เท่าไหร่นะเพลงของเขาอะ343548ด้วยนะฮะลูกทุ่งหมอลำมนแคนแก่นคูนจ่าสิบเอกกิตติคุณบุญคำจุนอยู่กันที่อำเภอเลืองนกทาจังหวัดยะโสธรบ้านเดียวกับมัมนะก็เป็นนักร้องลูกทุ่งที่มีผลงานเพลงยังคอยที่ซอยเดิมสร้างฝันด้วยกันบ่อชีวิตเพื่อชาตินี่นะก็ฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะอีกสองสายโทรเข้ามานะครับอยู่กันตรงนี้จัดกันตรงนี้ฟังตรงนี้ตั้งแต่5โมง17นาฬิกาจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจาก FM VR Radio 88.75 พร้อมทางอู่รถยนต์สมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับแดดล่มลมตกมาพบกันเป็นประจำละยาวกันไปจนถึง1ทุ่มเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับสำหรับลูกทุ่งเก่าเราชอบขอเพลงใจตรงกันพอดีนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนากับชำนาญนะฮะแฟนเพลงของเก่าเว่าเสียงทองเนาะก็เป็นเพลงที่ตำนานสร้างขึ้นมาครับหนุ่มเรือนเพเสน่ห์นางไพรบ้องกัญชาหนาวใจไกลแฟนนะก็เรียกว่าชำนาญก็เคยมอบไปกับบ้านปลายนานะครับวันนี้ก็มาฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าสำหรับทางด้านของตำนานของเก่าเว่าเสียงทองศิษย์ของครูไพบูลย์บุตรขันนั่นนะเมื่อสักครู่นี้ก็ดูประวัติครูไพบูลย์บุตรขันจาก Facebook ก็ปรากฏว่าท่านสู่ยุครุ่งเรืองที่สุดก็ยุคมนต์รักลูกทุ่งประมาณ2013-14นะครับได้ทั้งบ้านได้ทั้งภรรยามาดูแลท่านพร้อมทั้งลูกศิษย์เอกก็คือนักร้องคนจังหวัดเพชรบุรีเพื่อนซีของลุงเพชรแหลมสิงห์นะครับก็เป็นไพรวันลูกเพชรที่ได้มีรางวีรางวัลในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังดีกว่าครับมาฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังนะครับอยู่ที่บ้านปลายนาและก็ชำนาญนะฮะฟังเพลงแรกกันก่อนครับเสน่ห์นางไพรหนาวใจไกลแฟนและก็ไปบ้องกัญชากับหนุ่มเรือนแพโอ้ยบีเร้ามั่งอะชำนาญเออหนุ่มเรือนแพนะครับก็มาหนาวใจไกลแฟนและก็เสน่ห์นางไพรเอานมเรือนแพเอาไว้เพลงสุดท้ายดีกว่าเดี๋ยวจะมาเล่าประวัตินักร้องให้ฟังนะครับสำหรับบ้านปลายนา

ก็เป็นเพลงเอกเพลงธงเพลงประจำตำแหน่งประจำตัวของกะเหว่าเสียงทองหรือกำมลวรรณพาหุนชาวอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกนะครับใช้ชีวิตเล่ร่อนหัวหกคนขวิดไปทั่วเอาทุกอย่างหนักเอาเบาสู้แต่เรื่องร้องเพลงเชียร์ลำวงนั้นตั้งแต่อายุ17นี่นะเรียกว่าเขาชื่นชอบวงดนตรีเสียงเพลงนะไปอยู่กับวงดนตรีของครูสุรพลก็ร้องเสียงเดียวกับไวยพจน์เพราะสุรพลกับไวยพจน์ก็เป็นคู่แข่งกันต่อมานี่ก็มาอยู่กับวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงนะครับอยู่กับสมานมิตรเกิดกำแพงก็เรียกว่ามีเพื่อนซีเพื่อนตายเพื่อนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกินเพื่อนกันก็หมายถึงว่าเพื่อนที่ใช้ชื่อว่าวีหกหรือนกเนี่ยกาละเวกเสียงทองกาเวาเสียงทองแก้วเป็นจากายนี่สามคนนี้ก็เป็นเพื่อนซีกันหัวหน้าวงดนตรีอาจารย์สมานมิตรก็เกิดกำแพงก็จับคู่ให้ได้อยู่กินร้องเพลงหน้าเวทีด้วยกันนะครับนะก็เรียกว่า อยู่กันในยุคของทางด้านของใครล่ะก็ของยุพินแพรทองนั่นแหละครับนะอยู่ในยุคนั้นนะจากนั้นก็มาอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์เพลินพรมแดนนะครับตรงนี้แหละเป็นจุดเปลี่ยนนะครับสำหรับกาเวาเสียงทองกาเวาเสียงทองก็มาได้พบกับครูไพบูลย์บุตรขันธ์

ครับแต่งเพลงหนุ่มเรือนแพนี่แหละเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเว้าเสียงทองนะครับเพลงกึ่งแลนะในยุคนั้นก็เรือนแพนั้นก็เป็นเรื่องของธรรมดาของชาวเรือนแพตั้งแต่นครสวรรค์ปิงวังยมน่านมาบรรจบที่นครสวรรค์แล้วก็มาเป็นปากน้ำโผล่ปากน้ำโพมาล่องเจ้าพระยานะครับอุทัยธานีชัยนาทมากันที่อ่างทองสิงห์บุรีนี่มาจนถึงอยุธยากันนะครับก็เต็มไปด้วยเรือนแพในยุคนั้นนี่ประมาณ2514กะเว่าเสียงทองเป็นยุคทองของกะเว่าจริงๆนะครับนะก็เรียกว่าครูบุญบุตรขันเป็นผู้ที่เมตตาให้เขาได้เป็นนักร้องตั้งวงดนตรีเพลงนุ่มเรือนแพนี่ก็ได้ศิลปินเอกศิลปินแห่งชาติด้วยนะครับอาจารย์ชาญชัยบัวบางสอนเป็นผู้ที่ได้แอคคอร์เดียนนะฮะเรียกว่าเป็นราชาแอคคอร์เดียนเมืองไทยนะครับเป็นผู้ที่ได้เล่นดนตรีให้กับกาวาวเสียงทองเกือบทุกเพลงในยุคแรกๆนะครับโดยเฉพาะเพลงที่คุณขอมานั้นนะก็คือเพลงที่ชื่อว่าเสน่ห์นางไพรนะเสน่ห์นางไพรนะครับแอคคอร์เดียนเด่นจริงๆครับนั่นก็เป็นเรื่องราวประวัติเล็กๆน้อยๆนะครับไอ้มาเล่าสู่กันฟังดอกรักบานแล้วนะครับของคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ทางด้านของอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับส่งเพลงเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 สอนคีรีสิประจวบสิทธิ์ของครูไปบุญบุตรขันอีกแล้วครับท่านเดี๋ยวจะได้มาฟังกันนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลง FM VR Radio 88.75 5โมงกับ38นาทีได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากสมัยคาสวิตบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับในช่วงหน้าฝนนี้ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับบางพื้นที่ก็ฝนกำลังตกทั่วไทยนะครับกทม.นั้นอ่วมจริงๆนะเกรดลมกล่าวหรือว่าจะเป็นเกือบทุกพื้นที่ทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับบ้านเรานี่ก็ยังอยู่ในช่วงอีกวันสองวันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องกฎของความปลอดภัยคือเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากสมหมายคาสุบิทบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านหานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้บริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามได้เลย0624565556ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการถนนกาญจนวณิชปากซอยใหญ่เจียมบางด่านสงขลา081357-4245ฟังเพลงต่อมาดีกว่าครับขอบคุณไปยังคุณสนควรดินนะครับดอกรักบานแล้วผู้นานการประพันธ์ของครูไพบูลย์บุตรขันนะครับสอนคีรีศรีประจวบก็เป็นเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันเขียนให้หลายๆเพลงนะครับสำหรับสอนคีรีศรีประจวบในช่วงที่ครูไพบูลย์บุตรขันเมินเหินห่างกับรุ่งเพชรแหลมสิงแม่ค้าตาคมบุกเพสันนิวาสน้ำท่วมวาสนาพี่น้อยพอหรือยังนี่เป็นผลงานของอาจารย์ชลธีฐานทองนะบางช้างหัดบางช้างสาวบางช้างนี่ก็เป็นผลงานของเจ้าตัวเขาก็คือสอนคีรีศรีประจวบนะครับมาฟังเพลงที่ชื่อว่าดอกรักบานแล้ว

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังทางบางด่านนะครับสำหรับเพลงพอเนี่ยพอหรือยังหรือพอทีนะคุณเนี่ยสิ่งก็เป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเป็นผู้ประพันธ์กันให้ในขณะที่อยู่วงดนตรีรวมดาวกระจายนะฮะช่วงนั้นอาจารย์ชลธีทานทองนั้นก็เป็นผู้ที่แต่งเพลงได้แล้วนะครับไม่ใช่แต่งเพลงได้แล้วยังก็หมายถึงว่ายังไม่ได้มีชื่อเสียงเท่าไหร่นะฮะอยู่กับวงดนตรีของอาจารย์สำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายนั้นก็ติดๆขัดๆกันอยู่นะครับบางครั้งบางคราวก็ไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าที่หมายยิ่งมาถูกผู้หญิงหลอกเข้าไปด้วยนี่ก็เลยเขียนเพลงนี้แหละพอทีนะคุณนะแล้วต่อมานี่ทั้งสมาชิกเพื่อนสนิทของอาจารย์สมนึกทองมาหรือชื่อจริงอาจารย์ของครูชลธีทานทองนี่ก็มีอาจารย์แดนบุรีลำย์และก็อีกท่านหนึ่งรู้สึกว่าจะเป็น อีกสองท่านนะครับเป็นนักประพันธ์นักแต่งเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้ง4คนนี้ออกวงดนตรีรวมดาวกระจายเพื่อจะไปตั้งวงดนตรีสุรพัฒน์ลูกสุรพัฒน์แต่ก็ไม่ได้ดังที่หมายนะครับนะก็เลยมากลายเป็นตำนานให้กับทางด้านของสอนคิรีศรีประจวบนะกะว่าจะแต่งลูกสาวผู้การให้สอนคิรีศรีมาตายก็ได้มาสายันสัญญาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะลูกสุรพัฒน์นะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ถูกผู้หญิงเขาหลอกใช้ว่าอย่างนั้นนะฮะก็เลยเขียนเพลงพ่อหรือยังนี่นะนะก็เรียกว่านำมาเล่าสู่กันฟังในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันได้จัดกันให้จัดกันไปนะครับคิดถึงพี่หน่อยขัดมันแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็ผมชักจะเบื่อคุณแล้วจากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้จัดกันให้นะครับไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายค่าสวิตบางด่านสงขลาและก็ร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับกับอีก3เพลงที่คุณรอฟังกันอยู่นะครับผมชักจะเบื่อคุณแล้วคิดถึงพี่หน่อยขัดมันสุรพลสมบัติเจริญนะครับมาฟังขัดมันกันก่อนจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com www.vr8875.comคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังหลังโรงเรียนวชนะครับวรนารีเฉลิมสำหรับเพลงที่ฟังผ่านกันไปนั้นก็เป็นเสียงของสอนชัยเมฆวิเชียนในยุคที่เขากำลังโด่งดังมากมายทีเดียวนะครับในยุคนั้นก็เรียกว่าเป็นหนึ่งของเพชรเม็ดงามวงการลูกทุ่งทีเดียวนะครับขอบคุณไปยังคุณจิตชยาซอยสองบุญพี่น้อยนะคุณจิตผู้พี่บุญน้อยผมก็เลยหากันไม่ใช่มากไม่ใช่น้อยแต่ก็ไม่มีมีแต่บุญพี่น้อยเพลงนี้แน่นอนที่สุดสำหรับทางด้านของนักร้องศิษย์เอกของครูฉลองผู้สว่างเคยผ่านโรงอู่รถกันมาก่อนและก็ได้เพลงภายงัดและก็อีกหลายเพลงนะครับสำหรับเพลงซึ่งหวานหวานโดยเฉพาะฐานเกณฑ์คนจนของครูสุรินทร์ภาคสิริแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงนะสำหรับสอนชัยเมฆวิเชียนช่วงนี้ก็สบายเนื้อสบายตัวแล้วเพราะว่าสุขภาพก็ดีวันดีคืนนะครับนะก็เรียกว่าเป็นตำนานอยู่คู่กันมาทางด้านของนักร้องลูกทุ่งไทยนะครับสำหรับนักร้องจากโคราชบ้านเองที่เรียกว่าหลวงพ่อสุดวัดการหลวงหลวงพ่อวัดช่องลมเป็นผู้ตั้งให้นะครับศิษย์ของฉลองผู้สว่างเกือบจะไม่เป็นนักร้องเพราะว่าครูฉลองนั้นกำลังอารมณ์เสียรถบัสดนตรีไปรถบัสบรรทุกนักดนตรีนักร้องเนี่ยเสียอยู่ที่อู่รถนะนี่มันเป็นเหตุอย่างนี้แหละสมัยนั้นไม่ได้มีกงประกงประกวดอะไรที่ไหนนะก็เรียกว่าไอ้ประเอิญช่างซ่อมมันก็ร้องเพลงมาซึ่งแล้วก็เข้าทางเข้าตาแต่ครูฉลองไม่มีอารมณ์ที่จะมาพิศวาสบาดเจิดจนกระทั่งคุณนายของคุณครูฉลองนี่เราบอกว่าลำลับไว้ก่อนเดี๋ยวจะก็ไปว่ากันนะครับช่วงนั้นก็มีเพลงอ้อนจันจูไม่หวานนะครับสำหรับเรื่องราวของสอนชัยเมฆวิเชียนเพราะครูฉลองเองเขากำลังปั้นนักร้องอย่างจิรพันธ์วีรพงศ์หรือว่าจะเป็นทางด้านของชายธงทรงพลอะไรอีกหลายคนนะครับนะแกมาเล่าสู่กันฟังขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับเดี๋ยวจะได้ฟังรักให้แน่ของวิเชียนเช่นเดียวกันนะครับสอนชัยเมฆวิเชียนหน้าตาละไม้คล้ายกับยอดชายเมฆสุวรรณส่วนน้ำอ้อยพรวิเชียนเข้ามาจากวงดนตรีของพรนารายณ์เป็นนักร้องในอะคาเดมีก็หมายถึงว่านักร้องฝึกหัดนักร้องโรงเรียนที่เป็นสอนการร้องเพลงโดยเฉพาะเนี่ยเพราะที่ลพบุรีนั้นก็แหมเป็นเมืองฐานบกแล้วก็ยังมีดุริยางและก็นักวงดนตรีอย่างพรนารายณ์นี่แหละครองแชมป์กันอยู่นะครับเขาตีคู่กันมากับสัญญาพรนารายณ์นะน้ำอ้อยพรวิเชียนชูศรีเชิญยิ้มนี่ก็มาเล่นตลกซะแล้วนะฮะแล้วก็ยังมีมิตรเมืองจันทร์นะอีกหลายคนนะครับจะฟังเพลงรักให้แน่เดี๋ยวจะจัดให้นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับในชั่วโมงที่2ได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมสมหมายค่าสวิตบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ลงไม้พนาพันธ์ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับสายที่จะเชื่อมต่อโซ่ข้อกลางในด้านของลูกทุ่งเก่าเราชอบอนุรักษ์หานเพลงลูกทุ่งกันนะครับในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มนี่สู่ชั่วโมงที่2กันแล้ว0843002556 0943563991

ก็เป็นเพลงของพิมพ์ภาพรศิรินะครับกับพรศักดิ์ส่งแสงทั้งสองนี่ก็ร้องเพลงโต้เพลงตอบกันนะครับถามทำไมพรศักดิ์ก็บอกว่ารักกันที่ใจยังไงล่ะอย่าไปคิดอะไรมากนะถ้าไม่รักกันที่ใจก็เสียเวลาที่จะรักกันอดีตผ่านไปไม่ต้องมาย้ำไม่ต้องมาพูดนะข้างหน้าอนาคตอนางอก็ยังไม่แน่แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับสำหรับเรื่องราวของเสียงเพลงก็เหมือนกับคนที่มีพลังบวกเขานั่นแหละโยนเงินให้คนติดยาก็เอาเงินไปซื้อยาโยนเงินให้คนติดการพนันเขาก็เอาไปเล่นการพนันโยนเงินให้คนซื้อเหล้าขี้เมาเขาก็เอาเงินไปซื้อเหล้ามากินกันเงินไม่เคยมีปัญหากับใครมีแต่คนทั้งนั้นแหละที่มีปัญหากับสตุ้งสตังนะเศรษฐีตายทิ้งเงินไว้มากมายว่าให้ลูกแบ่งกันสองคนคนหนึ่งเอาเงินไปเล่นการพนันเที่ยวเตร่ฟุ่มเฟือยไม่กี่ปีเงินก็หมดจนเหมือนหมาอีกคนเอาเงินไปต่อทุนเปิดร้านขายใหญ่กิจการไม่กี่ปีเงินมากมายมหาศาลรวยกว่าพ่อตัวเองอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเงินก็ไม่เคยมีปัญหาคนต่างหากที่มีปัญหาสมัยเป็นเด็กนี่เรากับเพื่อนข้างบ้านได้เงินไปโรงเรียนวันละ15บาทไอ้เพื่อนข้างบ้านมีเงินหยดกระปุกทุกวันจนซื้อเกมกดได้ส่วนอีกคนนึงไม่เหลือกลับมาสักบาทนะมันอยู่ที่เราหรืออยู่ที่เงินมันอยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เงินเพราะฉะนั้นเงินก็ไม่เคยอยู่เหนือเรามีแต่เราที่อยู่เหนือมันเงินมันย้ายตัวเองไปอยู่ในกระเป๋าคนอื่นไม่ได้มีแต่เราที่ยื่นมันให้คนอื่นเอาไปคนอื่นเองนะครับไม่สำคัญหรอกว่ามีเงินเท่าไหร่สำคัญที่จะใช้กันอย่างไรนะมันอยู่ที่ใจว่าอย่างนั้นเถอะนะปัญหาเรื่องเงินก็ต้องแก้กันที่ตัวของเจ้าของเขานั่นแหละสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำก็มาเล่าสู่กันฟังสาระเล็กๆน้อยๆในชั่วโมงที่2เริ่มต้นขึ้นมาริมคลองสำโรงก็ส่งเพลงเข้ามานะครับสำหรับทางด้านของยอดรักสลักใจพรชัยพรหมบัญชาไวยพจน์ไปสู่พันสายันสัญญานะก็เรียกว่ามาสู่ในโหมดของผู้สนับสนุนรายการกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในครึ่งชั่วโมงแรกจากสมหมายคาสุวิทย์บางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับงานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกบดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้ครับที่สมหมายคาสุวิทย์ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-11 บ้านบางดานส่วนร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยใหญ่เจียมบางดานสงขลา081357 4245ฟังเพลงจากนักร้องยอดนิยมนะครับยอดรักสลักใจจำใจดูจำใจนอนพรชัยพรหมบัญชาไวยพจน์ไปสุพรรณทำไมไม่นอนกล่อมนางนอนของสายันสัญญาจากริมคลองสำโรงส่งมาครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

ก็เป็นเพลงเก่าของสอนคีรีศรีประจวบนะครับปิปาสยันสัญญาตำนานที่ไม่มีใครลืมลางจางหายเพราะว่ายังอยู่ในใจของนักฟังเพลงเก่าเสมอมาร้องเพลงกล่อมนางนอนสยันสัญญาซึ่งเป็นเพลงที่บรมครูไพบูลย์บุตรขันธ์บรมกวีขี่จากลูกทุ่งไทยเขียนให้แต่งให้กับสอนคีรีศรีประจวบกับร้องในแบบฉบับของเพลงกล่อมนางนอนพื้นบ้านนะฮะก็เรียกว่าบันทึกเสียงตั้งแต่ปี2515กันเลยทีเดียวนะครับสังวะสนุกสนานเนื้อหาไพเราะสะท้อนเอกลักษณ์กับของลูกทุ่งแท้ๆกันเลยครับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับขอมาจัดให้จัดไปกันในช่วงปลายท้ายชั่วโมงที่2เดี๋ยวมาฟังจันทราธีรวรรณนะฮะเว้นฉันสักคนในด้านของเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์และพันธมิตรก็คือรุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับจากนั้นมาที่โรงไม้พนาพันธ์กันบ้างครับเยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357นะครับจันทราธีรวรรณก็เป็นภรรยาของโชคชัยโชคอนันต์นะครับในยุคที่เขาโด่งดังนั้นก็เรียกว่าเป็นคู่กันมากับพุ่มพวงดวงจันทร์นะจันทราธีรวรรณนี่แหละบ้านนาคงจะจำกันได้นี่นะครับสำหรับทางด้านของนักร้องซึ่งจะเป็นคนอีสานนะเธอจันทราธีรวรรณหรือสมานกังวานอะไรเนี่ยนะก็เรียกว่าเอาเป็นชาวสวรรคโลกสุโขทัยลูกดีเกตั้งแต่เด็กนะครับเส้นทางชีวิตก็เป็นนักร้องรุ่นกับพุ่มพวงดวงจันทร์ตีคู่กันมากับสาวทรงฮาร์ดประทับใจจอดนี่แหละบ้านนานี่นึกออกใช่ไหมฮะหนูคิดถึงได้ไงจันทรามาแรงแต่ก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมีนักแต่งเพลงมากมายเท่ากับพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับเธอก็หยุดไปช่วง2525นะฮะก็เรียกว่าพุ่มพวงก็ทิ้งห่างกันไปเรื่อยๆครับเพลงนี้ดีกว่าเว้นฉันสักคน

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาเซวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาเซวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลา
2: จะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา 619/7 ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074311725 074314 357